วันนี้ดีบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบิงบ